0: Balik lagi di Ordal, orang dalam.
1: Di dalam ada orang.
0: Tempat membuat seseorang menjadi berguna.
1: Oh iya iya dong, memang kita harus berubah dari hal buruk menjadi hal baik.
0: Percuma dirimu bisa menggunakan kata-kata mutiara, kata-kata ilmiah-ilmiah,
1: iya,
0: baku, tapi tidak kerja, tidak akan didengar.
1: Makanya kita kasih kasih bantuan ya.
0: Pasti pernah ketemu sama orang yang sok-sok ngasih masukan-masukan, dia aja gak kerja.
1: Iya, iya, abang-abangan kampus biasanya. Jadi tadi udah ada dua lowongan pekerjaan yang kita umumin, tinggal ada dua lagi. Karena total di hari ini 4 loker ya.
0: Iya.
1: Menarik sekali untuk di loker 1, loker 2. Coba kita lihat di loker 3, Devan.
0: Oke, ini di loker 3 ya. Ini khusus untuk abang-abangan kampus.
1: Oke.
0: Ya. Abang-abangan kampus yang sering dapat banyak tugas dari dosen. Dibutuhkan karyawan untuk difotokopi.
1: Enggak, jadi kembar dong. Gimana karyawan difotokopi itu gimana? Di tempat fotokopi.
0: Untuk di tempat fotokopi.
1: Nah, itu. Kalau dibutuhkan karyawan untuk difotokopi, kemarannya hitam putih.
0: Iya, benar-benar. Untuk kerja di tempat fotokopi, dibutuhkan pria atau wanita, usia maksimal 20 tahun. Mau belajar.
1: Ya, bagus lah.
0: Mengerti komputer. Kalau tertarik ya, bisa kontak ke 0889 7017 6042.
1: Atas nama
0: Hadiat.
1: Nah itu dia. Jadi kalau lu ngerasa cocok sobat it sama loker yang ketiga ini, boleh langsung aja kirimin ya. Karena kalau di tempat fotokopi, apa ya paling challengingnya ya?
0: Challengingnya adalah bagaimana kita merubah setlist lagu-lagu Minang. Ya itu maksudnya kenapa setiap fotokopi di Bandung rata-rata lagu Minang. Gue bukan yang gak suka, gue suka.
1: Cuman why aja gitu, kenapa kok semuanya sama.
0: Betul, masalahnya gak bisa ikut sing-along.
1: Iya. Ini di tempat diukur seberang kantor kita, ada tempat fotokopi. Ngeplaynya lagu Minang. Sebelahnya banget.
0: Betul.
1: Rumah makan nasi Padang. Tapi ngeplaynya jazz. Ini kayak kebalik gitu loh. Menurut gue.
0: Ya mungkin tuh yang rumah nasi Padangnya.
1: Iya.
0: Ayo upgrade dong gitu.
1: Oh. Maksudnya biar gak bosen gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau ada playlist itu aja.
0: Tapi jangan-jangan. Memang musik jazz. Tapi pakai bahasa Minang.
1: Ya Allah.
0: Keren itu.
1: Iya.
0: Itu keren.
1: Ya udah deh kalau gitu. Lanjut. Ya. Kita cukupkan untuk di loker 3. Kita
2: ใจว่าสภาวะและองค์ประกอบต่างๆมีความพร้อมและเอื้ออำนวยต่อภารกิจสูงที่สุดแม้การเลื่อนกำหนดการออกไปอาจทำให้ต้องรอนานขึ้นแต่ในบางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ภารกิจประสบความสำเร็จให้มากที่สุดค่ะจรวดลองมาร์ช 5Y14 เนี่ยตอนนี้ประจำการอยู่ที่ฐานปล่อยของศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนชางที่มณฑลไหหนานนะคะภายในก็บรรจุยานอวกาศชางเอ๋อ7ซึ่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยและยังคงติดตั้งอยู่กับยานและอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับภารกิจค่ะพายุโซนร้อนนาราก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ค่ะ
3: ตอนนี้ของเราก็ที่แถวน่านแถวภาคเหนือที่โดนกันอยู่นี่ก็กลัวลูกนี้อยู่เหมือนกันก็มีประกาศเตือนเหมือนกันว่าอาจจะมีผลกระทบมาถึงบ้านเราได้นะ
2: ค่ะ
3: เรื่องการเมืองเมื่อวานยิ่งชีพอัจฉานนท์เขาก็จะเรียกว่าพรีชีพเลยนะยิ่งชีพพรีชีพเลยจัดงานในหัวข้อชนกำแพงให้จบผ่าพิภพสวนะคลี่ทุกปมการเลือกสวเปิดข้อมูลใหม่แฉกลไกโกงและเปิดสายสัมพันธ์เครือข่ายสีน้ำเงินก็มีผู้สมัครสวหลายคนรวมทั้งสื่อก็เข้าร่วมด้วยนะฮ คุณยิ่งชีพเขาบอกว่าพบกลุ่มผู้สมัครสวมเสื้อเหลืองจับกลุ่มมีรถรับส่งโดยเอกสาร DSI ระบุว่ากลุ่มดังกล่าวแต่งเสื้อสีเดียวกับเจ้าหน้าที่กกต.เพื่อสะดวกต่อการพูดคุยและช่วงตีสี่พบรถตู้สีขาวทะเบียนบุรีรัมย์รถเก๋งและรถตู้สีดำทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดรอรับกลุ่มดังกล่าวขณะที่การเลือกรอบไกว้พบผู้ได้คะแนนสูงเท่ากัน6คนใน20กลุ่มมีรูปแบบเขียนหมายเลข10ช่องเหมือนกันซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น1ใน 5.56 ล้านล้านครั้งล้านล้านล้านครั้งและพบการลงคะแนนซ้ำในกลุ่ม4จำนวน20ใบกลุ่ม9จำนวน18ใบกลุ่ม10จำนวน22ใบและกลุ่ม13จำนวน13ใบพร้อม10จังหวัดผู้ที่ผ่านเข้ารอบสูงสุดโดยบุรีรัมย์มีสวมากที่สุด14คนขณะที่13จังหวัดไม่มีสวรวมถึงพบสวอดีตข้าราชการ46คนผู้ประกอบการ58คนแต่ไม่มีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการคนชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศและยังเปิดข้อมูลความสัมพันธ์สวปี2567กับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยรายชื่อมาต่างๆมากมายนะว่ามีใครที่เป็นเชื่อมโยงเป็นญาติพี่น้องกันบ้างอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ในช่วง24-25 มิถุนาในคืนมหาหรณ์ก็มีการนำผู้สมัครสวมารวมตัวกันอะไรต่างๆมีการจัดทำโพยนะคราวนี้ยิ่งชีพปิดท้ายว่าเรียกร้องขอให้กกต.อย่าใช้ดุลพินิจตัดสินว่าใครผิดหรือไม่ผิดเพราะกกต.ไม่ใช่ศาลหากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตต้องส่งศาลพิจารณาแล้วก็ย้ำว่าหลักฐานทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองคะแนนผิดปกติการลงคะแนนซ้ำและเครือข่ายสว.ส.ส.ดีลเลอร์โวตเตอร์สะท้อนว่ากระบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่เรารู้ว่าคนที่โกงระดับยึดสว140-150คนได้กระบวนการมันใหญ่มากและมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากมีสว.มีสว.มีส.ส.มีดีลเลอร์มีโวตเตอร์ระดับอำเภอหลายคน
2: มีดีลเลอร์ด้วย
3: มีดีลเลอร์เนี่ยเราไม่ได้โง่เพราะคนที่จะโกงและทำผิดตามเนื้อแท้แล้วเขาจะต้องปกปิดความผิดซึ่งกระบวนการมันใหญ่มากและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหากท่านสั่งฟ้องไปไม่ถึงแสดงว่ากกต.ไม่มีน้ำยาเพราะเรารู้นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่มาของกกต.ชุดนี้4คนมาจากสว.ชุดนี้ซึ่งเราต้องรอดูว่าหากมีการลงมติสว.4คนนี้จะโหวตอย่างไรซึ่งไม่เกินวันที่31สิงหาคมเราจะได้เห็นว่าเขาจะสั่งฟ้องคดีนี้หรือไม่และหากสั่งไม่ฟ้องใครเลยข้อมูล 90,000 กว่าหน้าในสำนวนจะไม่ถูกนำเสนอต่อศาลเลยประชาชนจะไม่มีโอกาสรู้ความจริงสว.ทั้งหมดจะลอยนวลเราจะย้อนกลับมาลือสิ่งนี้อีกไม่ได้แล้วสำหรับหากประชาชนเสนอแก้ระบบเลือกสว.ก็ต้องเสนอผ่านสว.ชุดสีน้ำเงินที่จะมาลงมติปกป้องที่มาของตนเองคราวหน้าการเลือกสว.ก็จะต้องใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งทุกคนก็จะวิ่งเข้าหากลุ่มพวกนี้และรู้แล้วว่ามีวิธีการเสนอกกต.วิธีจัดการกกต.อย่างไรยิ่งชีพยังได้ยกส่วนหนึ่งของกองเอกสารสำนวนฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มามอบให้เพราะรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้พร้อมกล่าวว่าได้อ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะรู้อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นหากกกต.ตัดสินใจไม่สั่งฟ้องตนจะเปิดเผยเนื้อหาในสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู
2: ้และหากนะคะแล้วแกไปเอาสำนวนฟ้องแล้วมาจากไหน
3: มีเจ้าหน้าที่นำมามอบให้นี่ไง
2: เหมือนที่พี่พิสารพูดคราวที่แล้วเลยว่านอกจากเขาได้สำนวนของกกต.แล้วเขาได้สำนวนของ DSI ด้วยพร้อมคลิปแล้วไม่ได้มาแค่แบบนิดๆหน่อยๆ
3: มาเป็นแฟ้มมาเป็นคนยกมาเป็นตั้งเลย
2: ถ้าอย่างนั้นก็หมื่นหน้าน่าจะได้หมดนะคะ
3: เป็นหมื่นหน้าม
2: ันมาเป็นไฟล์หรือมาเป็นแฟ้มไม่แน่ใจ
3: เป็นแฟ้มเอกสารยกมาเป็นปึกเลยแล้วก็จะมีเข้าใจว่าจะมีไอ้พวกอะไรที่เป็น
2: แล้วเขาไปแอบก๊อปที่ไหนอะคะ
3: ไม่ทราบเขาเหมือนกันอันนี
2: ้ถ้าสมมติว่าแฟ้มเนี่ยมันอยู่ในกกต.แล้วใช้เครื่องของกกต.ซีล็อกเป็นหมื่นแผ่นเลยเหรอฮะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันคือ
2: ม
3: ัน
2: ต้องเป
3: ็
2: นไฟล์แล้วออกมาพิมพ์ข้างนอกไหมคะ
3: คือเปิดมาแล้วอาจจะเป็นกระดาษเปล่าๆมันเปิดก็ได้ไม่รู้อะไรอันนี้เขาพูดว่าอย่างนั้นเอาว่าเขาพูดอาจจะขู่เฉยๆหรือยังไงก็ไม่ทราบได้เพราะตอนนี้มันยังเป็นเกมที่กดดันกกต.อยู่นะนะแต่เขาพูดว่างี้เขายกมาเลยเขายกไอ้แฟ้มสุจากหน้าอกถึงนี่แหละประมาณจมูกของคุณ
2: คอหอยอะไรเงี้ยออกไปถึงจมูกเลยนะคะไม่ใช่แค่คอนะคะ
3: นี่แหละอุ้มมาให้วางแล้ววางบนโต๊ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยคือกองเอกสารสำนวนฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนนำมามอบให้เพราะรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วก็ตนได้อ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะรู้อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นหากกกต.ตัดสินใจไม่สั่งฟ้องตนจะเปิดเราตนจะเปิดเนื้อหาในสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ประชาชนได้รับรู้และหากกกต.เลือกสั่งฟ้องแค่บางคนเราจะดูว่าท่านปล่อยใครไปหรือยกคำร้องใครเราจะเปิดข้อมูลของคนคนนั้นกกต.ไม่ฟ้องคนไหนเราเปิดคนนั้นแน่นอนแล้วยิ่งชี้มิงบอกว่าขอยกตัวอย่างคำให้การของผู้ช่วยส.ส.อ่างทองที่พาผู้สมัครส.ว.จากอ่างทองมาพักที่โรงแรมในคืนก่อนวันเลือกส.ว.ระดับประเทศโดยอ้างว่าอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่เลือกระดับประเทศคือ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งเมื่อวันระยะทางกันแล้วไกลออกไปไม่ถึง14กิโลเมตรแต่ที่อยู่ใกล้จริงคือศูนย์กลางอำนาจของการเลือกสว.ต่างหากนะฮะยังมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.หลายคนจากจังหวัดอ่างทองที่โทรหานายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในช่วงเช้าและยิ่งชีพกล่าวว่าวันเดียวกันในช่วง 00.00 นเที่ยงคืนนะโดยประมาณผู้สมัครทุกคนต้องถูกยึดโทรศัพท์มือถือแต่กลับมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จากอ่างทองโทรออกไปหานายพลาดรและนายกรวีทั้งที่ผู้สมัครคนอื่นยังใช้โทรศัพท์ไม่ได้ต้นทางชัดเจนว่าโทรจาก Impact Arena เมืองทองธานีและปลายทางก็อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเช่นกันในชิงบอกว่าขอการเรียกร้องไปยังกกต.ว่าต้องสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยในสำนวนคดีหัวสว.ทั้งหมด229คนเท่านั้นหากละเว้นใครไว้จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนั้นในสำนวนคดีให้ประชาชนได้รับรู้ย้ำว่าอย่าตัดตอนคดีเลือกสั่งฟ้องแค่บุคคลระดับเล็ก
2: นี่สไตล์เดียวกับบิ๊กเต่าลูกน้องบิ๊กเต่าป่ะเนี่ย ให้ศึกนะถ้าไม่ศึกจะปล่อยคลิปแล้วก็ไม่สึกกันตอนกรณีเยสีกากรอปอะค่ะ
3: ครับ
2: พอไม่สึกปุ๊บปล่อยคลิปมาทุกวันเลยนี่เหมือนกันเลยให้ฟ้องนะไม่ฟ้องจะเปิดเผยทั้งหมดเลย
3: ครับ
2: โอ
3: ้แต่
2: ถ้าเราเป็นกกต.ถ้าเราเป็นกกต.เราจะทราบไหมคะว่าเราจะทำยังไง
3: ก็คุณแสวงเขา